สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับในวันนี้รายการของเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคุณอัดบุญนาคนักเขียนนักแปลและผู้ทำสำนักพิมพ์และคุณฟุคุโตมิโชล่ามและนักแปลภาษาไทยญี่ปุ่นเกี่ยวกับละครที่ออกอากาศตอนเช้าหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอาซาโดระของ NHK ที่ได้รับความนิยมและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมสถานภาพของผู้หญิงญี่ปุ่นในสังคมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่านานาอิโรหรือ7สีของศิลปินวง Bump of Chicken ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครตอนเช้าเรื่องโอคายริโมเนะที่ออกอากาศเมื่อปี2564ทาง NHK ขอเชิญรับฟังครับ

0: เอาละครับแล้วก็ในวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับก็คือคุณอาจบุญนาคนักเขียนนักแปลแล้วก็ผู้ทำสำนักพิมพ์และคุณฟุกุโตมิโชซึ่งเป็นล่ามแล้วก็นักแปลภาษาไทยญี่ปุ่นนะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของอาซาโดระหรือว่าละครตอนเช้าที่ออกอากาศทาง NHK นะครับว่าส่งผลอย่างไรกับสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้หญิงหรือว่าตัวละครเอกซึ่งมักจะเป็นผู้หญิงนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาซาโดระละครเช้า ถ้าเกิดถามคุณอัดมีละครเรื่องไหนที่ประทับใจที่ติดอยู่ในหัวบ้าง
2: แน่นอนถ้าคนไทยแล้วอาซาโดระที่ไปโด่งดังที่เมืองไทยมากก็คือก็ต้องเรื่องสงครามชีวิตโอชินสิฮะเรื่องโอชินที่แบบว่าไม่รู้รีลันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบที่เราจะจำทุกบทบาทของโอชินได้หมดกันนะฮะ
0: เออนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าละครเช้ามันคืออะไรคือละครเช้าของ NHK เนี่ยจะออกอากาศตั้งแต่8นาฬิกาถึง8นาฬิกา15นาทีเป็นเวลาแค่15นาทีเท่านั้น8โมงบ้านเราก็คือเคารพธงชาติเนาะ แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือทุกคนจะมาอยู่หน้าจอเพื่อมาดูละครและนี่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าละครเช้าของ NHK เนี่ยตัวละครเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงคือน้อยมากที่จะเป็นที่จะเป็นผู้ชายทำไมถึงต้องเป็นผู้หญิงอะฮะ
2: ผมคิดว่าทาร์เก็ตเพราะว่าทาร์เก็ตเป็นแม่บ้านด้วยหรือเปล่า
3: ไปได้ศูนย์เน
2: า
3: ะ
2: ทาร์เก็ตเป็นแม่บ้านมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันก็คือนาฬิกาตั้งให้สำหรับแม่บ้านรู้ว่าอ้าวได้เวลาที่ทุกคนต้องกินข้าวเช้าแล้วพอจบรายการโทรทัศน์จบปุ๊บเนี่ยก็คือต้องส่งสามีและลูกออกจากบ้านได้แล้วนะถ้าเกิดเลยเวลานี้ก็คือสายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันคือกลายเป็นเหมือนนาฬิกาสำหรับคุณแม่บ้านไปในตัวสมมติว่าไตเติ้ลละครขึ้นแล้วคุณแม่บ้านยังเตรียมอะไรเตรียมอาหารไม่เสร็จนี่คืออ๋อตายแล้วสายแล้วหรือว่ายังไม่ได้เรียกลูกหรือสามีลงมารับประทานเนี่ยมันก็คือสายแล้วมันก็คือเป็นละครที่น่าจะเน้นกลุ่มคุณแม่บ้านมากกว่า
0: แต่ว่าในอีกทางนึงเนี่ยก็มีคนมองเหมือนกันนะฮะนัดว่ามันเป็นละครที่ต้องการที่จะ empower ก็คือคือส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงเพราะว่าปกติแล้วละครในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในสมัยอดีตเนี่ยตัวละครเอกก็จะเหมือนกับส่วนใหญ่พระเอกอะเนาะคือตัวการเดินเรื่องเนี่ยก็จะไปโฟกัสที่ตัวพระเอกในการที่จะเดินเรื่องนางเอกก็เหมือนกับเป็นตัวมาเสริมหรือว่าอะไรเงี้ยหมายว่าไม่ได้เป็นตัวนำแต่ว่าพอเป็นละครของ NHK ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวนำแล้วก็มีบทบาทที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะอย่างเช่นมีความมุ่งมั่นในชีวิตอะไรประมาณแบบนั้นมีคนวิเคราะห์แบบนี้ครับโชว์มาว่าไงครับ
3: จริงไอ้ละครอาซาโดระที่ออกฉายล่าสุดเนี่ยก็ตัวเอกเป็นผู้ชายเนาะซึ่งมันเป็นน้อยครั้งมากก็ที่ผ่านมาก็ที่ผมเคยดูก็เกือบจะเป็นทุกตัวเอกก็จะเป็นผู้หญิงหมดนะก็ผมคิดว่ามันก็ถูกส่วนหนึ่งนะฮะคืออาซาโดระเนี่ยด้วยที่อาซาโดระนี่มันฉายในช่วงเวลาอันยาวนานด้วยเนาะมักจะเป็นอาจจะอะไรนะครึ่งปีอะไรนะ
0: ครึ่งปี
3: นะเออคือใช่น่าจะร้อยกว่าตอนด้วยแหละซึ่งมันก็จะเล่าถึงชีวิตของตัวเอกให้ได้อย่างละเอียดด้วยแหละคือตั้งแต่สมัยยามเป็นเด็กโอจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีก็เล่าถึงชีวิตช่วงวัยแก่อะไรเนี้ยก็มีด้วยเลยฮะตัวเอกก็จะเจอปัญหาต่างๆนานาด้วยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าคือละครอาซาโดระของ NHK เนี่ยตัวบทเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงด้วยแหละก็คืออาจจะบางทีก็ตัวเอกก็จะอ้างอิงมาจากผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสมัยก่อนของญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ทำการค้าเป็นประธานบริษัทอะไรเนี่ยก็มีด้วยเนาะซึ่งอ้างมาจากตัวละครในประวัติศาสตร์ใช้อ้างมาจากชีวิตจริงด้วยแหละซึ่งมันมี2อย่างก็คือว่าไม่ใช่แค่ empowerment ผู้หญิงเท่านั้นมันจะทำให้เรียนรู้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเลื่อมล้ำระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแต่ว่าก็เคยมีผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งในประวัติศาสตร์ด้วย
2: แต่ถ้าแบ่งจองในเรื่องละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นนะฮะที่เขาจะมีหลายๆจองขึ้นมาเนี่ยมีสกูโดดราม่าสปกคงดราม่าซัสเพนดราม่าเทนดี้ดราม่าซึ่งถ้าช่องเอกชนเนี่ย

0: ในยุคทศวรรษที่90ยุคฟองสบู่80ตอนปลายถึง90ถึง Y2K เนี่ยเขาจะนิยมเทรนดี้ดราม่ามากแล้วก็คาแรคเตอร์ดราม่าแต่ว่าของ NSK นี่ส่วนใหญ่ประเภทเนี่ยจะอยู่ในประเภทโฮมดราม่าโฮมดราม่าก็คือจะเป็นเรื่องคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในระดับวิถีชีวิตนะฮะของมนุษย์ทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วก็ค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันนะฮะขึ้นมาเสนอภาพชีวิตต่างๆอย่างช้าๆและใช้เวลานี่มันคือละคร NHK เลยแล้วก็ตัวละครที่นำเสนอขึ้นมาจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากขึ้นมานะเป็นตัวละครปุถุชนคนธรรมดาแต่ว่าก็จะพยายามในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆแล้วก็จนได้ผลสำเร็จอะไรสำเร็จผลอันนี้มันน่าจะเป็นแพทเทิร์นของโฮมดราม่าที่ฉายเป็นอาซาโดระของญี่ปุ่น
1: นี่อย่างที่บอกไว้ว่าละครเช้าในอาซาโดระนี่ก็คือ15นาทีเนี่ยนะฮะมันมีอิทธิพลมากไหมต่อคนดูญี่ปุ่นครับโชว์
2: อืมคือถ้าน
1: ิยมมากน้อยแค่ไหน
2: ถามคนเจเนอเรชั่นผมก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็จะบางเรื่องที่ค่อนข้างฮิตมากอย่างตอนช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี2554อะไรเนี่ยก็มีเรื่องละครอาซาโดระที่ค่อนข้างดังมากนะซึ่งเรื่องดังก็จะตอนนั้นผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะก็เพื่อนๆหลายคนก็อย่างดูกันอยู่แล้วแทบทุกเช้าก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยก็คุยกันว่าโอ๊ยเช้านี้เป็นไงเช้านี้เป็นไงอะไรเรื่องเลย
0: แต่ดีเนาะนักศึกษามหาว
2: ิ
0: ทยาล
2: ัยใช่เพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวโดยตรงด้วยอะไรเนี่ยด้วยเนาะแล้วเรื่องไอดอลเรื่องไอดอลท้องถิ่นกับแผ่นดินไหวเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจมากแต่ว่าถ้าวัยรุ่นสมัยนี้ก็จะดูทีวีน้อยลงมากเลยแหละใช่เรื่องอาซาโดระจะสมผลอย่างไรคือก็จะน่าจะต้องคนที่รุ่นเท่ากับผมหรือว่ารุ่นใหญ่กว่าผมเนี่ยก็ยังสมผลอยู่นะแต่รุ่นน้อยกว่าผมเนี่ยอาจจะอีกเรื่องครับ
0: แต่อาจจะถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับครอบครัวเนี่ยถ้าอาศัยอยู่กับครอบครัวน่าจะได้ดูกันนะก็คือหมายถึงว่าก่อนออกจากบ้านแล้วก็ทีวีในบ้านที่เปิดทิ้งไว้แล้วก็ได้ดูอาซาโดระไปเหมือนเป็นการฆ่าเวลา
2: ใช่ครับซึ่งแล้วใช่ก็บางทีก็ใช่แหละบางทีมันก็จะกระแสมันจะไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยเนาะก็คือว่าเวลาพอตอนหนึ่งจบก็จะมีคนโพสต์ว่าเออชาวนี้เป็นไงชาวนี้เป็นไงก็จะบางทีบางวันก็จะมีเทรนด์ขึ้นมาว่าชาวนี้อาซาโดระเป็นไงอะไรเงี้ยซึ่งยังมีอิทธิพลในคนบางกลุ่มอยู่ผมก็เห็นอยู่บนโซเชียล
1: มีคนวิเคราะห์บอกว่าอาซาโดระอย่างที่คุณหาพูดไปบอกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวก็ส่วนใหญ่เนื้อหาบางหลายๆอย่างเนี่ยก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมฮะ
0: น่าจะเป็นละครส่งเสริมถ้าแบบอยู่เมืองไทยก็คงจะได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำประเภทละครส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นน่ะก็คือเป็นละครแนวของ NHK ที่จะเขาเรียกอะไรที่จะเน้นไปตรงจุดนั้น
2: ก็คือไอ้ที่อาซาโดระสะท้อนอยู่ก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวของญี่ปุ่นเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงเป็นคนจัดการนั่นแหละก็คือผู้ชายคือถ้ามีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำอะไร ผู้หญิงก็จะต้องเป็นรับหน้าที่จัดการด้วยตนเองซึ่งมันก็จะสะท้อนมุมนี้ให้เห็นอยู่ด้วยครับ
1: ในช่วงหลังๆก็คือเนื้อหาก็พยายามที่จะสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นไปสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปด้วยให้เหมาะสมกับยุคสมัยใช่ไหมฮะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโอกินาวาที่เพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเป็นครบรอบใช่ไหมฮะที่โอกินาวาเนี่ยกลับคืนมาอยู่กับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะหลังจากที่ถูกสหรัฐเนี่ยเข้าไปปกครองอยู่ในช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีละครเรื่องนี้ออกมาขึ้นมาที่เหมือนกับพยายามที่จะสะท้อนความเป็นไปในสถานการณ์หรือประเด็นที่สังคมน่าจะให้ความสนใจในปีนั้นๆด้วยใช่ไหมครับ
0: แต่อีกอันที่เห็นก็คือว่าการสะท้อนมุมมองในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนด้วยก็คือถ้าเกิดมองในภาพใหญ่ที่เวลาเราวิเคราะห์ขึ้นมาก็อาจจะได้ว่ามาชิซุกุริการสร้างเมืองนะฮะการสร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกสอดแทรกอยู่ในละครของ NHK อยู่หลายๆเรื่องด้วยที่จะมีเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยสะท้อน
2: ใช่เพราะว่าพวกเทรนดี้ดราม่าหรือว่าโฮมดราม่าของช่องของเอกชนเนี่ยก็มักเรื่องราวมักจะเกิดขึ้นในตัวเมืองฮะคืออย่างโตเกียวหรือว่าโอซาก้าเนี่ยแต่ว่าอาซาโดระหลายเรื่องก็จะมาเรื่องก็บันทึกตัวเองก็จะย้ายไปหลายที่เนาะก็หลายเรื่องน่ะที่อะไรนะฉากเป็นเมืองรองหรือว่าท้องถิ่นเนี่ย
1: สิ่งนี้ก็ผู้สร้างละครไทยก็อาจจะ

0: น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างบ้างนะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเกิดแต่ในกรุงเทพเนาะ
1: มันก็จะมีเรื่องที่ผูกเข้ากับท้องถิ่นได้ด้วยอย่างจำได้ว่าอย่างเรื่องอะไรนะเกเกคิตาโรโนซึมะใช่ไหมฮะเรื่องภรรยาของคนวาดไอ้เกเกคิตาโรปรากฏว่าไม่ปรากฏเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวเอกที่เป็นตัวนักวาดนะแต่ไปโฟกัสที่ตัวภรรยาเขาอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้ชุมบ้านเกิดของคนวาดเกเกโนคิทาโร่กับวาดการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็คือเฟื่องฟูขึ้นมามันก็มีการทำเขาเรียกอะไรในเมืองให้มีบรรยากาศที่แบบว่ามีพวกเขาเรียกพวกสแตนดี้ที่เป็นรูปตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนำว่าอันเนี้ยบ้านเกิดอยู่ตรงไหนบ้านเกิดคนนี้อยู่ไหนมีพิพิธภัณฑ์ของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่ไปมาแล้วครับโชฟุ
2: ไปแล้ว
0: โชฟุนะก็ออกไปหน่อยเดียวเองสวยด้วยนะฮะแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกของไอ้เกทาโร่เนี่ยนะครับเข้าไปก็จะมีของที่ระลึกเนี้ยเต็มไปหมดเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือตัวละครคนที่ถูกคัดเลือกมาให้แสดงเป็นตัวเอกของละครอาสาโดราของ NHK เนี่ยจะต้องเป็นประเด็นในทุกปีเลยจะเป็นข่าวใหญ
1: ่
0: เป็นข่าวใหญ่มากกับใครที่จะได้มาเป็นแสดงเป็นตัวเอกของเรื่องนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วส่วนใหญ่ละครอาซาโดระของ NHK เนี่ยก็จะใช้การเอาดาราหน้าใหม่ดาราที่ยังไม่ดังมากที่เป็นผู้หญิงที่เขาหมายตาว่าน่าจะมีออร่าประกายดาราในอนาคตแล้วก็ทุกคนคือพอมาเล่นอาซาโดระของ NHK มันก็คือเท่ากับว่าเหมือนเป็นประตูผ่านในความโด่งดังและชื่อเสียงเพราะว่าบางครั้งเขาก็ทายอินไปจนกระทั่งกลายเป็นพิธีกรมหากรรมเพลงขาวแดงในท้ายปีตอนสิ้นปีปีใหม่ด้วยอย่างเงี้ยในที่สุดอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่มาจากอาซาโดระอยู่ใช่ไหม
2: ครับมันเพราะว่าการที่โดยที่อาซาโดระเนี่ยมักจะใช้การต่อสู้รอดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็จะอย่างที่คุยกับเมื่อกี้ก็คือว่าพูดถึงเรื่องหล่อของท้องถิ่นด้วยแหละซึ่งอาซาโดระก็ดูเหมือนว่าพยายามอะไรนะวาดภาพของความเป็นญี่ปุ่นในหลายแง่มุมด้วยแล้วตัวเอกที่จะแสดงในเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันเขาเป็นตัวแทนคนใหม่หรือตัวแทนบางอย่างของความเป็นญี่ปุ่นในสมัยนั้นด้วยแหละซึ่งมันอาจจะคนหลายคงอาจจะสนใจประเด็นนี้ด้วย
0: แล้วมันเป็นอะไรที่น่าศึกษาในหลายแง่มุมและแม้กระทั่งในเรื่องของการทำละครด้วยนะเพราะปกติเนี่ยอย่างพี่เนี่ยก็สนใจเรื่องละครเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ดูอยู่ก็บอกทำเก่งมากเลยนะ15นาทีคือหมายว่าภายใน15นาทีเนี่ยเรื่องเนี่ยมันมีไฮไลท์ใน15นาที
1: ดำเนิน
0: แล้วก็มันมีจุดจบที่จะต้องเป็นคลายแม็กซ์ที่ให้คุณจะต้องดูพรุ่งนี
1: ้ดูต
0: ่
1: อ
0: แต่ว่าภายใน15นาทีคุณสามารถทำได้เนี่ยแบบโอ้โหแบบต้องสำหรับคนเขียนบทแล้วก็ทุกอย่างอ่ะคือมันสุดยอดมากอ่ะร้อยกว่าตอนอ่ะสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีโอกาสจะได้ดูอาซาโดระเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนหลายๆอย่างถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปในสังคมของญี่ปุ่นด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ติดตามรับชมกันก็วันนี้เราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาซาโดระก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าเราก็จะมากลับมาพูดคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นกันในแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ได้ครับยินดีครับสวัสดีขอบคุณครับ
0: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Ai no Hana หรือดอกไม้แห่งความรักของศิลปินไอเมียวซึ่งเป็นเพลงประกอบอาซาโดระเรื่องรังมังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทาง NHK โดยมีเนื้อเพลงว่าหากฟ้าจะใสช่วยบอกรักหน่อยน้ำตาหยดนี้มีไว้เพื่อวันพรุ่งนี้และจะกลายเป็นเมล็ดดอกไม้ดอกใหม่และกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ